0: มาตายความมาตายไปเลยคนไม่รักคนอะไรมากมายทำไปบริษัทก็สิบยันชดจ่ายไปที่คอมพิวเตอร์คินดานดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: ว่าเฮ้ยมาเลยคนไหนคนทำไปนั่งคนน้ำหมดเอาทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเป็นหมายเลขหนึ่งฮารูและสาธารณ education center โอนี่เอาสิบยันมาตั้งคอมพิวเตอร์พาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่อีกคนทำบิคลีฮาเลยมาหอมาบิคลีหอมาอีแบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีสดูนสุกิสังสัสตามาบิคลีเฮ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาร์จูสิEnglish language kaksha kubin bivastha cha hoi. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ar bharpar do internet pani pa jodincha thau.
1: Ama mone kai lang e. Dakhe.
0: Aw talno betal mahider phir duka paiela ni jhushe. Aw e phone number 0125547787. 9842535541. Aw good very good.

มาตั้งมือตั้งไงปีเลยคุณแม่ละคุณอะไรหมดนะทำไรบิดาทุกสิบยังชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตันยาวดูสิแม่ยังมาเล่นงงคุณทำมือตั้งคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิครีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูและสตาฟของเอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาสิพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่ยี่คอตอมบิครีฮาเลมากอร์มาบิกรีกอร์เมย์เบงเบย์ทวิสคูลอาฟิสดุนทุกไอ้สังสัสตามาบิกรีตีอาเอร์บบนาวนี่สุบิดาพินชาจูซี่ English language กัจจาคุปินบีวัตตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสโต้เอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีจีแคมาร่าร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาทาวอามาเมื่อไงร่างเอ๊ะรักเอ๊ะเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไฟเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ป้าไปตาลิสับอาร์ซับอันชาหน้าเบ4 20 35 41เขาบอกว่าเขาคุณเบรี่คุณเบรี่คุณ